ิดอยากจะไปเที่ยวกรุงเทพระวังหน่อยนะครับประเดี๋ยวจะต้องผิดหวังอกหักเหมือนผมถ้าคุณจะรักใครสักคนเปลี่ยนใจเถิดครับเลือกเอาคนใกล้ๆบ้านเมืองที่คุณอยู่นั่นแหละดีกว่าอย่าไปรักคนกรุงเทพเลย